ยอมยอมอยู่เพื่อนเตยยายังให้เธอไม่ตายเอ็นเดอร์ก็ไม่ได้ดูตัวบนตัวที่ไม่มา